0: คำว่า dry จะพบอีกบ่อยเมื่อใช้เป็นคำ adjective และมีหลายความหมายค่ะลองดูนะคะความหมายแรกค่ะแปลว่าแห้ง
1: not wet free from moisture
0: ตัวอย่างค่ะ
1: the paint on this door is not dry yet
0: สีที่ประตูนี้ยังไม่แห้งเลยความหมายที่สองแปลว่ากระหายน้ำ
1: thirsty causing thirst
0: ลองดูตัวอย่างนะคะ
1: I always feel dry in this hot weather.
0: ฉันรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาในช่วงที่อากาศร้อน
2: Cry, cry, ถึงนั้นก็มีแต่ cry, cry, cry อย่างเดียวถึงวัยที่เอาเธออยู่
3: อย่างนี้ต้องตีข่าวไว
2: ้มีลูมีลูจะกู้มีลูมีลูมีเอามีเอาใช่เอามีเอามีเอาม
3: ีอะไรอ่ะเปล่าม
2: ีอะไรอ่ะเปล่าท
3: ับ
2: แล้วสบายใจ
3: ไม่ดุย
2: ดุยดุยไม่รู้ไม่ได้ค่ะ
3: -2 นะโอเคเป็นไงฮะ

สอยสอยเราพี่น้องฟังสอยเพิ่นว่าโถบ้านเพิ่นก็ตั้งโถบ้านตู่โถบ้านตู่ก็ตั้งโถบ้านเพิ่นจังว่าโถบ้านเพิ่นก็ตั้งโถบ้านตู่เพราะว่าเราอยู่คนละบ้าน